0: บานเย็นครับเหล้าขาวขวดหนึ่ง
1: ห่วยดีบ่ขวดหนึ่งนั่น
0: ห่วยของมาของเฮาเว้ย
1: อ้าวมาเก่าที่ขสันเล่นเล่นนะเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นโอ้เป็นเสียงเนาะ
0: ขนาด
1: ขนาด